0: มาตอนยกมือตอนไงเปลี่ยนคุณไม่รักคุณอะไรหมดนะทำไปบิดาชกุชิพยันจูดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูแค่ตัวไฟจะตายเอาดูสิ
1: เราคิดไม่ยันมาในคนในคุณทำไปนักคนน้ำหมดแล้วทำไมวะ
0: คอมพิวเตอร์บิคริกรู้เลยสิเก้าเนี่ยอันนี้มารมัดกรู้เลยเนปาลเคย number one haru and sator education center โอนี่เอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์พาวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเนี่ยโอเคอีกโอตอมบิคริฮาเลมาห้องมาบิคริโอห้องไม่เบงไม่เอาไปสกูลอาพีสดุนสุกิสังสวัสดามาบิคริโอเนี่ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสบิดาพินชาจูซี่ English language กัจฉาคุปินบีวัสตาชาโอยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์โต้ photocopy machine intercom system inverter solar system เอาอินเวอร์เตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพันชาซีซีแคมาร์ดบอร์ปอร์ดอินเทอร์เน็ตฟอนต์ปุ่นจูดินชะเท่า
1: ทำมาเมื่อไงร้างเอง
0: ตากเองเขาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกะไปเอลันจูซี่เขาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ 5547878 อันท่านนับเป็น4 20 541เอาบ่อยอ่ะเอากูดเบรีกูดเบรีกู

มาตายมาไม่ตายไปเลยคนไม่ละคนอะไรหมดแล้วทำไปเรียกชุกชิบยันจูดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูแค่ตัวไปจะตายเอาดูเช่นไม่ยันมาเล่นคนคนทำไม่ละคนน้ำหมดแล้วทำไม่หมดคอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเคนัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเลยรู้แค่อีกโอตอมบิคลีฮาเลมากอร์มาบิกรูกอร์มาอีเบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกัยแสงสัตย์มาบิกรูเฮียไอร์อะปบ้านเอาเนี่ยสุบิดาปิ้งชาร์จูซี่อังกฤษลังกูจ์กัตชาคุบินเบียบัตตาชาวยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปปรินเตอร์โฟโต้คอปี้มิชินอินเตอร์คอมซิสโต้อินวอตเตอร์โซลาร์ซิสโต้เอาอินวอตเตอร์ก็แบตเตอรี่ฟันนี่ปั้นชาซีซีแคมาร่าบอร์ฟอร์ดอินเทอร์เน็ตฟันนี่ปะจูดินชาท้าวทำมาเมื่อไงร้างเองร้างเองเขาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกะไปเอลันจูซี่เขาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ 5547787อันท่านนับเป็น4 20 35 41เอาบ่อยเอากูดเบรีกูดเบรีกู

มาการมาการไงเปลี่ยนคนไม่รักคนอะไรหมดงั้นทำไรปีอาทุกข์ชีพยันจูดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูเกตต่อไปจะตายเอาดูเช่นเช่นไงมาเลงงงคนทำไรคนน้ำหมดน้ำทั้งไม่หมดคอมพิวเตอร์บิ๊กลีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเกย์ Number One Haru and Sator Education Center โอนี่เอาชีพยันมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเลยรู้เกย์ก็ต้องบิ๊กลีฮาเลยมากอร์มาบิ๊กลีกอร์มาอีเบงไปเอาไปสกูลอาพีดุนสุกิสังสสตามาบิ๊กลีเนี่ยอายรับบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูสิEnglish language kaksha kubin bivastha chahoy. Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system. Aw inverter ko battery pani paincha. CCTV camera ar bharpur do internet pani pa jodincha thau. Ama mate lange dake. Aw talno betal ma hider phir dukha paiyela ni jhushe. Aw ye phone number 0125547887. 9942535141. Aw bhayo. Aw good very good very good.